เอ้ยเกิดขึ้นเมย์ไล่ฮิรัลกับปุ่งเกิลมาอย่างแข่งคนมาตู้เกิลมาตู้เมื่อยุ่งชะมัดรุ่งชะมัดเธออย่างคนลูกเงือกเอ้ยเกิดขึ้นเมย์

0: tao
1: ạ. Ừ, nó ngon sợ vậy.
2: Ừ.
1: ตาไปเออมาเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออ
0: Yeah.

0: กับอาเจนกับไปตื้อเพียงตื้อ
1: เดี๋ยว
2: จะอยู่ให้เฮ้ย
0: อยู่ให้จ้ะเหรอตัว

0: นมาอ้อมหลังฉันตรับ
1: เลือกันตรับนางกัน
2: ไอ้ถ้าแบบลกๆก็อย่างนี้ไอ้เจ๊ไอ้ใ
0: จเช็คมอดูเลย

0: รื่องเป็นไปว่าอันเดียวกับพวกคนอะไร
1: เท่าเลยมาให้น่า
2: เท่าเลย
3: ใช่ไหม
4: เขาจะเป็นสตอมา